ก็เป็นมือเสียงไอ้ตัวเหี้ยพอสุดท้ายสกอร์มัวเกี่ยวส่งมาแล้วด้วยตามมาแล้วก็สัตว์ไอ้ฟนว่าเป็นมือแล้วตู้ไอ้ตรงไอ้เดียวไฟกี่ตัวพูดไปแฟนมาเลยก็นี่เกี่ยวเขาก็เดี๋ยวฟ้าเฟลตู้ไอ้ฟังฟังวอกเฟลนี่ติเกี่ยงกี่โมงไอ้ไฟเราลดตู้พวกกี่มินิชิกันกี่ไฟเบียกี่ปอปอเป็นมือก็สเปริกเกียไอ้วิกเกอไอ้ควายลูกิกเอ็มมาดิวคงคุมาโนโอ้ยว่าเหวฟูมาตาโอ้ยเวสีกันโอ้วาบาลูไอ้เอเป็นอันโอ้ยกี่ในคำว่าทำให้ใจมีกันยาไอ้ฟังหาเอซีสูเกนิกาวาโกไอ้พาวเกเรอัลวาตุกิเซอุสเลมาเป็นไรฮอนโนฟังมาหิอีเอกาวมาตัวมโหเอกีเตาโลเอกีเมกาวสิกาไลเปเป็นกิตามเตเป็นกิโฟตุฮาเกอีโนอาฮตอลูเปอาเดียไอพิตาอเนฮังอโอวาโลกิกิไอโอเปเฮโมเลเกมามาโอเอกิเอกายพิโตฮโกฮาเมอาเปเฮกิเดโกเอคากาตาฟูลิอาโอเลกิอาพิตาตุกิมุยเซตานิโอฮกูตุกิอางาโกเอเฮวิกายกิงาฮิเมอาฟากายโอตัวโอกูเกซิโอกิไอฮอลโลโตก็คุยง่ายไม่เอาฟังใจตั้งแต่เพื่อที่เลี้ยงเอซิสูเกนิกาวาโกโอเปเฮกายฮัตฮาโอกุเนฟีมุยมุยไม่เกเรมาตัวกีฮังเอฮามาเตกีเพื่อเกเรฟัวฮโนโคลซีเพื่อเกเรฮโกโกฮกุลไลเฮโกเอียเตเนฟายเกฟังฮาฟีเอเนโมอุยกวนเอตุกุยเอเกโมเลเป็นก็ยาเป็นทุกข์เป็นมโหยเกมอลก็หุยก็เอาก็เป็นกาลฟักยาเหตุการณ์ไฟไฟเป็นมาเอะตั้งแต่อาหมามันกาตัวเย็นงาเวแต่มอลยัยเป็นมโหยก็หาตัวหามีกวนลาวะเป็นก็หาไอ้เมียเอะตัวเอะตั้งแต่เกิดฟัตเอาไม่เอะกี่เป็นมโหยเอกุนานาฟากีฮาเอเลมายฟานาอุตามะตังตาคุณเอไอไอนาวนาวโอเอเนเอกีเทฮาอฟิเอียเอเนกาวังเอโลเปเดเนโตกีอังเอกิเฮตังตาตากิตาฮาโอฟวาตาโตเอเนงาเงาเวโกอาเววูตาลาตุโอกวยฮันอีโอกนาอุตูโอกุตูตูโอกุตูตูเฮนีไอ้เอกไอ้เด็กน่าวโมโม่ลาเดยิ่งมาเตะแต่หัวกน่าวโมมาตายิ่งฟานาวตามาอัตังตาโอ้กูเนี่ยหาเอเล่ฟังบุรีอ่างมาอีตอนนั้นว่ามาเห็นโมมาเห็นดีเป็นอยู่โอ้มาอีกฟายหัวเต้าสามนัดตัวอีเอฟฟินกี่ตัวฟายหัวเต้าเว่ยหัวเต้าลุตัวกี่ฟังตัวคงก็ยังงี้วันนั้นโอ้นี่ไอ้ตอนนั้นว่ากูนี่ก็ยังก็เก็บมวยมวยเกี่ยสีสูก็มาติตัวเหงุมาไว้มวยอตัวก็มาติก็มีก็เนี่ยล่างไงฟาโตสีสูเห็นว่าใครเก็บฟุกใครหางเหาฟังสิปีอีกใครหันเอาเต้าหิมังงั้งหัวลบไปหูฟังให้ฟังตะปูก็เก็บเงาวิโลอีเป็กเงาหัวโอ้ไม่เฟ่เป็กเงาอาลูกอีเฟ่ก็คนมองนี่ก็ล่างไอ้ฟาโตซีซูก็วิ่งเหงื่อเราก็เอ็กุนักเก็อิลองไอ้ออกฟิมโอ้ยเอตาลีซีซูฮัตฮาเป้เฮกุเนคุมไอ้สิปินาเฮก็มโอ้ยอ่างไอ้ก็ซีซูเป้แต่ก็บาลูไฟก็เกิดมุยมุยกี่ไอ้เฮกูว่าเป้ไอ้เมียไฟแก่ฟิลิก็เกิดมุยมุยกี่ไอ้เป้ก็อีกไอ้เกิดมุยมุยกี่ไอ้ก็ยังตลาดเฮฟลอฟลาก็สิสูก็เอก็ยับก็ฮัลล์โมยโมอนีโมยโมอุยไอ้ยังก็พอก็เก็บฟ้ามุยมุยกี่คุกิตาวิลได้ตัวไอ้ฮัลล์บางคุกิตามุยมุยกี่คุกิตาวิลได้ตัวไอ้โมอนีแต่ก็พอคุกิตามุยมุยกี่คุกิตาวิลได้ตัวไอ้โมอุยเพราะไอ้มาฮินองเองคุกิตาวมาว่าโมตัวก็มาเตียเมื่อพวกเขาเก็บไฟหาฟังมาแล้วเขาไม่เอาไม่ไอ้เขาตายน่ะไอ้ฟิลีของเขาฟลอฟล์ก็เนี่ยไฟสีสู
I longa ai a koe ku fie mui mui mai. Nei ko o fili tau a taina. Ka ko o fili te ke kai ka ono nunua pe ko iku ke mo oi pe ko iku ki he mate. Ai a ku mau ea te fili ke tonu, fili ke pau. Pe koe whakainu hino nei whae si isu. Ko i koe ku fie mui mui mai. Ko i koe ku fie mo oi. Ko i koe ku ne fie ilo ai hala. Ko i koe ku ne fie ilo ai mooni. Ko ngai u me aini ko pau ki ne whai, a e koe whakaake a e ne tāri, tene mui mui. Ko ne hanga o tuku honoloto pe ko ne hanga o whakaikai ia. Lau hai punake taha ku tatau mō to whakapōngi. A e ne lau kea paula koe te kei paula ka kou klaisi atā. Ko hui, o ku neongo ene mo ui o koe ko paula e te e ka kou klaisi. Ko ia pēno u hinga kei a si isu i tala noa koe ni. Ko pau ke ne hanga o whakaikai ia. Pē ko pau ke ne tuku hono loto. A e kono ai mahinonge ka e whai ai whina ngalo o ei. Ka pau lewa e pehe pēa mui mui. Katonga e kuo pau ke mui mui. O koe ke whaha alu tae mui mui he koe ke ilo pe koe alu ki whe. Koe alu ko pau ke whae molo molo mui vae. O mui mui he eiki. Ko ia o ku mua o mua o kita o ku mui mui. Aia o ku hino a wito me ai tala noa koe ni pa mano whekau tau tau te whito i he konga koe ni. Koe konga i o ku oha ke whae aki. Hau tau whakatokanga, o tau whakaloto lahi i whiaf koini. Mea panga fōki ko hui tau nofo i maa mai ni o tau whalala, ko tau poto, mo tau iwi, mo e mea ko tau mau. Pe ka pau ku lahi pe, a e te koloa, mo e te whaanga, e panke, i aha tau nofo anga, mea lele. Pe ku te ngoi ki te aku, ku lato pe te whie mau. Pe ko lok le vai a tanga fa kau kau i pake te ai ha me ai e te fia mau. Ko ni ko mau pe o ngahi umea tene tau hi au. Ko ngahi mea te u falala ki ai. Ka koe mate ia, ko he a ngai. Ko e mo uno fo ia i ki i koloa o e māma ko e ni. Ka koe mo ui ko e kau whenga ki ai pe ku hinga ki ai e tala noia ko e ni. Ko e mo ui ko o ku ikai ke to ngata. Hoko atu pia me tu a whai toka o koe koe ngata a ngāi. O mea, anu hinga koe, a lau koe ai puna ke. Ka taka o koe uma a amate. Talu he haa ki e tare vare. Te hawa a whai toka ia o hawa tu ki he koloria. Koe whaka ilonga ia e toko taha o ku mui mui. He koe mo ui o ku taha pe o ka pau te mui mui. Tako nā te whai e si isu heni. He koe hā koe hāno aunga ke te mau a māmani kātoha ka e mōre ai o tō lau māri e te mōui. E ka pau koe ia koe hā e te mea, koe hā e te mea e mau pe e lava pe tō e whakatau mai a ke te mōui. Hala. Ka pate mau a māmani kātoha ka e mōre o tō lau māri, koe ke lava ke tō e whakatau mai a ki a māmani ikan. Koe ene mate, koe ene mate ia. Ei koe whakaroto lahi ma mui tā kou ai vēsi koe ni. Kuho pau ke te mui mui ka au te whia mo ui. Ko pau ke te mui mui ke te ia koe koia koe ai hala mo e mo o ni mo e mo ui koe tau e ki ia. Ea koe tau whakaroto lahi e whiasi koe ni. Fili ke tonu, fili ke pau. Ea koe taha pe ai fili o wiko ke mo ui tangata koe mui mui ke a sisu. Koe ke te ai hatoe mea, koe ke te ai mua taha. Koe te hanga whakaikai i ki tā, koe hinga ke ua te te mui mui ki hanga o to loto mo te poto mo te whakaukau. Pia te pehe whakaukau kou ke si tuke ki tolo tolo iatu. Tau ki osi lāma haku loto i mā mani pe uto ki ta whoki atu. Koe whakatokanga o e fia fini o ku taha pe ai whiri e mau ai mou i tangata, koe whiri i e sisu. Pehe koe whakaloto lahe o eithi e whini, hae tūkunga e mou i koe iei. Oua e mou no fōa, oua e mou tāfu ua,
inga hi me ke ke ho ma ma ko ni fil ke ton fil ke pau mui mui ke e ki aki ai fakai gai i pe koe tuku holo to fua ho kolosi pe a mui mui ke si su. Do ma ma fi fo feta i ai ma o folo folo fo feta i ai koloa mo e fakato kanga mo i na se o hange ke himi ko mau sa mei ke he ke ofi pe ke a te koe pe mau holi i a mo e mau toe. Nengo koe hala au fo i a whainga taa a mea pe ke mau lawa ke mauai ai a Fiona. Launde ke tala mai he taimi mo a kui kai halafia he whainga fua. Kai haofi mai koe ofi ki hafi. Ke, la vea ke te koe. Hala e taha e ke tuku atu a hoku a isa ke koe whi lau lau. Eiki, tokoni mai ke hoku ata mai ke uwhai o ofi ai ke te koe. Lau koe loto maa e si o pau ki hofofongana loto tatau. E sisu ngāwe mai ke utafe sino i vai o uofi ofi ai ke te koe. Io lau takitaha hono kolosi e hono hala ke whaka ofi. Hoku kolosi e te fua fie maari e kehe ke uofi pe i te koe. Whakawhita e o tua. Whaki mai mō haiwi ke mau malawa o toa whe onga ke talia ngahi uni mea. Kotoa koe ni ke mau ofi atupe o mui mui atu ki hao afio. Whakaka ki mau toluni, awhini mau e awhiona ki whai mua ho mau tāpuake. Mo mau kau ngā whanonga pilikimi hono kotoa. Kalia mua e hū pai maloto u hoakeni, mau koleni a Christ Carl kakamafuka mo ui. Emeni.